สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของข่าวพายุโซนร้อนกำลังแรงจันหอมกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ญี่ปุ่นและอาจพัดถล่มภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวในช่วงค่ำของวันอังคารที่11สิงหาคมณเวลา16นาฬิกาของวันอังคารที่11พายุจันหอมมีแรงดันบรรยากาศ980เฮกโตปาสคาลมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและลมกระโชกแรงสูงสุดที่126กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในช่วงเวลา24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพุธที่12คาดการว่าภูมิภาคโทโฮกุจะมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง180มิลลิเมตรภูมิภาคคันโต

108ถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดการว่าจะมีคลื่นสูงนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในวันอังคารที่11โดยมีพยากรณ์ว่าจะมีคลื่นสูง7เมตรในโทโฮกุและคันโตสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าอาจเกิดดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำแม่น้ำเอ่อล้นและน้ำท่วมจากแม่น้ำลมกระโชกแรงและคลื่นสูงนอกจากนี้ยังระบุว่าอาจเกิดฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงคล้ายพายุทอร์นาโดได้ผู้คนกว่า 6,000 คนยังคงพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิง2สัปดาห์หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ในบางพื้นที่ของจังหวัดทั้งนี้ความรุนแรงระดับ7เป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นจนถึงวันจันทร์ที่10สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ได้รับการยืนยันแล้ว39คนรวมถึงผู้ที่คาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติมีผู้คน 6,092 คนพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว97แห่งทั่วจังหวัดแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า 22,000 หลังรวมถึง699หลังที่พังทลายทางการจังหวัดคุมาโมโตะได้จัดหาที่พักในโรงแรมเพื่อให้ผู้อพยพย้ายออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวมาตรการที่เรียกว่าการอพยพลำดับที่2นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติท่ามกลางความกังวลว่าการอพยพอาจยืดเยื้อทางการจังหวัดได้รับใบลงทะเบียนขอย้ายที่พักจำนวน 1,044 ใบและได้อนุมัติไปแล้ว153กรณีขณะนี้ครัวเรือนราว 34,000 หลังยังคงไม่มีน้ำดื่มใช้ในเมืองยัตสึชิโร่อุกิและเมืองฮิกาวะคาดว่าจะสามารถกลับมาจ่ายน้ำได้ในทุกพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้

ผลสำรวจของ NHK แสดงให้เห็นว่าอัตราสนับสนุนต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นลดลง5จุดจากเดือนที่แล้วเหลือร้อยละ53ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วขณะที่อัตราไม่สนับสนุนเพิ่มขึ้น6จุดเป็นร้อยละ33 NHK ทำการสำรวจทางโทรศัพท์ตั้งแต่วันศุกร์ที่7ถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมโดยติดต่อผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 2,925 คนแบบสุ่มและมีผู้ตอบ 1,205 คนแบบสอบถามยังสำรวจถึงมาตรการของรัฐบาลในการรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมด้วยร้อยละ11ระบุว่าประเมินมาตรการรับมือของรัฐบาลว่าดีมากขณะที่ร้อยละ56ระบุว่าดีในระดับหนึ่งร้อยละ21ระบุว่าไม่ดีนักและร้อยละ6ระบุว่าไม่ดีเลยรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายราชวงศ์ฉบับแก้ไขเพื่อรักษาจำนวนสมาชิกราชวงศ์ไว้ต่อข้อถามที่ว่าพวกเขาคิดว่าการแก้ไขดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่ร้อยละ3ระบุว่าได้รับการสนับสนุนมากพอขณะที่ร้อยละ26ระบุว่าได้รับการสนับสนุนในระดับหนึ่งร้อยละ41ระบุว่าการแก้ไขไม่ได้รับการสนับสนุนมากนักและร้อยละ23ระบุว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเลยญี่ปุ่นส่งมิจิบิกิดาวเทียม GPS ที่ผลิตในประเทศเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จในเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมจรวด H3 ที่บรรทุกดาวเทียมมิจิบิกิหมายเลข7ได้ทะยานขึ้นจากศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะในจังหวัดคางโอชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา4นาฬิกาเศษตามเวลาญี่ปุ่นระหว่างทะยานขึ้นจรวดได้แยกบูสเตอร์2ตัวและส่วนแรกออกจากกันก่อนนำดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรตามแผนได้หลังปล่อยจรวดประมาณ29นาทีดาวเทียมมิจิบิกิทำหน้าที่ส่งสัญญาณระบุตำแหน่งปัจจุบันมีดาวเทียมที่ใช้งานโคจรอยู่เหนือประเทศญี่ปุ่น5ดวงดาวเทียมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสำหรับสมาร์ทโฟนและช่วยส่งการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่สัญญาณไม่ดีได้เดิมทีรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะส่งดาวเทียมมิจิบิกิขึ้นสู่วงโคจรรวม7ดวงเพื่อให้ระบบระบุตำแหน่งภายในประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นแต่ดาวเทียมมิจิบิกิดวงที่5สูญหายไปจากความล้มเหลวในการปล่อยจรวด H3 เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลวางแผนใช้งานระบบนี้ด้วยดาวเทียม6

งน้อยกว่าแผนเดิม1ดวงมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า130คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในโคลอมเบียเมื่อเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อเวลาประมาณ 7:30 นของวันจันทร์ที่10ตามเวลาท้องถิ่นอาคารในหลายเมืองพังถล่มขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างตัวเลขที่รวบรวมโดยทางการท้องถิ่นว่ามีผู้เสียชีวิต132คนบาดเจ็บอย่างน้อย570คนตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิต60คนที่ได้รับการยืนยันในเมืองเปเรราซึ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและอีก15คนในเมืองกาลีทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ160กิโลเมตรชายคนหนึ่งซึ่งบ้านของเขาอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พังถล่มทั้งหลังในเมืองกาลีบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเขายังไม่สามารถช่วยภรรยาที่อยู่ในบ้านออกมาได้ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าของโคลอมเบียซึ่งพึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันก่อนกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่10ว่าเขาจะประกาศภาวะฉุกเฉินและดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับมือภัยพิบัติครั้งนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่24เกี่ยวกับการอธิบายสิ่งที่ไม่สะดวกจะรับหรือกินไม่ได้ครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านแบ่งเช่าที่ชื่อว่าบ้านขุนฮารุวันนี้ไคโตเพื่อนร่วมบ้านทำอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นที่กินกันทั่วไปไคโตชอบทำอาหารค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: มาแยกดูทีละส่วนครับ
1: บนโต๊ะมีอาหารเช้าวางเต็มเลยค่ะไคโตะกับทําพูดอะไรสักอย่างที่คนในญี่ปุ่นพูดกันก่อนกินอาหารค่ะ
2: いただきます。
0: ขอบคุณสำหรับอาหาร
1: คุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านที่อยู่บนโต๊ะกินข้าวพูดว่า
3: 日本食は健康にいいんですよ。
0: อาหารญี่ปุ่นดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ทําถามคุณฮารุว่า
4: これ生卵ですか？
0: นี่ไข่ดิบหรือคะ
1: คุณฮารุตอบว่า
3: はい
0: ค่ะ
1: ทำพูดขอโทษว่า
4: すみません
0: ขอโทษค
4: ่
0: ะ
4: 私生卵は食べられません
0: ไข่ดิบฉันกินไม่ได้ค่ะไ
1: ข่โตะพูดว่า
5: そう
0: あ
5: じゃあ納豆もダメ
0: งั้น納豆ก็ไม่ได้
1: ทำตอบอย่างยินดีเลยว่าน
4: ัตโต้ได้สกิเดส
0: นัตโต้ชอบมากค่ะครับนัตโต้คือถั่วเหลืองหมักครับนัตโต้จะเหนียวๆเยิ่มๆยืดๆและกลิ่นแรงครับบางคนก็กินไม่ได้นะครับสำนวนหลักของวันนี้คือไข่ดิบกินไม่ได
4: ้生卵は食べられません
0: คำว่า
6: 生卵
0: แปลว่าไข่ดิบและ
6: 食べられません
0: แปลว่ากินไม่ได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับคือจะพูดอย่างไรเพื่อจะบอกถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้เช่นกินไม่ได
6: ้食べられません
0: คำกริยา
6: 食べる
0: แปลว่ากินเมื่ออยู่ในรูปแสดงความสามารถคือ
6: 食べられる
0: แปลว่ากินได้คำว่า
6: 食べられる
0: ในรูปปฏิเสธอย่างสุภาพคือ
6: 食べられません
0: ครับในตอนนี้ขอแค่จำไปทั้งคำแบบนี้ทั้งหมดก่อนนะครับ
6: 食べられません
1: คำว่ากินไม่ได้พูดว่า食べられません
0: ถูกต้องครับเมื่อกินอะไรบางอย่างไม่ได้ก็บอกอย่างนั้นได้ด้วยการใส่คำช่วยวะต่อท้ายชื่ออาหารนั้นเข้าไปและตามด้วย
6: 食べられません
1: ทีนี้มาฟังและพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
6: 食べられません生卵は食べられません
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: คราวนี้มาฟังบทสนทนาที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ากินอะไรบางอย่างไม่ได้เมื่อกำลังจะกินอาหารญี่ปุ่นครับ
7: どうぞたくさん食べてください
4: すみません私刺身は食べられません
0: มาดูความหมายกันครับ
7: どうぞたくさん食べてください
1: เชิญค่ะกรุณากินเยอะๆค่ะ
0: คำว่า
6: どうぞ
0: แปลว่าเชิญใช้เมื่อต้องการเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้ทำอะไรบางอย่างคำว่า
6: たくさん
0: แปลว่ามากมายหรือเยอะแยะต่อมา
6: 食べてください
0: กรุณากินโดยที่คำกริยา
6: 食べる
0: อยู่ในรูปเทแล้วก็ตามด้วย
6: คุดาไซ
0: ประโยคต่อไปครับ
4: สึมิมาเซนวาตาชิซาชิมิวาทาเบะราเรมาเซน
1: ขอโทษค่ะปลาดิบฉันกินไม่ได้ค่ะ
0: สำนวน
6: สึมิมาเซน
0: ในสถานการณ์นี้แปลว่าขอโทษ
6: วาตาชิ
0: คือฉันต่อมา
6: ซาชิมิ
0: ก็คือปลาดิบ
1: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามเสียงดังๆเลยนะคะ
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: เอาละครับลองมาพูดถึงอาหารชนิดอื่นที่กินไม่ได้กันครับจะพูดอย่างไรถ้าแพ้กุ้งคำว่ากุ้งคือ
6: เอบิเอบิ
0: ลองบอกว่าตัวเองกินกุ้งไม่ได้โดยเริ่มด้วยสำนวนสุมิมาเซงเชิญครับ
8: สุมิมาเซง私エビは食べられません
0: ทีนี้ก็เปลี่ยนชนิดอาหารมาเป็นเนื้อหมูคำว่าเนื้อหมูพูดว่า
6: บุตานิกุบุตานิกุ
0: เชิญครับ
9: สみません私豚肉は食べられません
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมกับไคโตะในบทสนทนาจำไปใช้พูดเองได้เลยครับ
2: いただきます
0: สำนวน
6: いただきます
0: คือสำนวนที่พูดก่อนกินอาหารครับเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ทำอาหารให้และแสดงความเคารพต่ออาหารนั้นครับเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วตามธรรมเนียมก็จะพูดว่า
6: ごちそうさまでした
0: ดังนั้นก็ขอให้จำไว้เป็นชุดครับคืออ
6: いただきます
0: พูดก่อนกินและ
6: ごちそうさまでした
0: พูดเมื่อกินเสร็จแล้ว
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
6: いただきますごちそうさまでした
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้ง

0: ครับ
1: いただきます。
2: 日本食は健康にいいんですよ。
3: これ生卵ですか？
2: はい。
3: すみません、私生卵は食べられません。
4: そう、じゃあ納豆もダメ？
3: 納豆大好きです
5: クイシンボーカイトにお任せ。
6: ได้เวลาของช่วงไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับอาหารเช้าของญี่ปุ่นค่ะ
7: อาหารเช้าโดยทั่วๆไปของญี่ปุ่นบางครั้งก็อาจจะมีนัตโต้สาหร่ายแห้งหรือบ๊วยดองหรือไข่กินพร้อมกับข้าวสวยนะครับ
6: แล้วอาหารเช้าแบบตะวันตกล่ะคะ
7: ครับหลายๆคนก็กินขนมปังไข่อย่างเช่นไข่ดาวแล้วก็มีน้ำผลไม้และกาแฟครับ
6: แล้วที่โรงแรมแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นล่ะคะ
7: โดยทั่วไปโรงแรมแบบญี่ปุ่นจะเสิร์ฟอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกได้นะครับระหว่างอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นหรือแบบตะวันตกรูปแบบการเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่สำหรับอาหารทั้งสองแบบนั้นก็ค่อนข้างแพร่หลายเช่นกันนะครับ
6: ดีนะคะที่เลือกกินอะไรก็ได้เท่าที่ต้องการดิฉันอยากจะลองทุกอย่างเลยละค่ะ
7: เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกันทุกคนเลยนะครับ
6: แล้วอย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะ
7: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
6: สวัสดีครับ
8: ที่นี่ NHK World Japan
9: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.